0: จ้าของดูป่ะนี
1: ่
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางพี่
1: เออไม่เอา
0: โอ้ก็จะตุ๊ชิชกี้